0: มาตายความมือตาไงปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไปปีแรกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่งมาเล่นกันเลยคนทำมือตาคนน่าหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนที่บิ๊กรีฮาเลมาก่อร์มาบิ๊กรีก่อร์มาอีเบงก์มาอีทวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีที่อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร่างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านเอาไป 4235541 เอาบ่อยโอ้เอากูดเบรีกูดเบรีกูด
1: Visitor, enjoy with us.